จะได้จะได้นางจะได้สอนให้ก็ใกล้ในสองเปอร์ตาน้องนางตึกฝืนจงส่งกระตึกฝืนเอาไว้จงส่งกระนาฝากใต้ในการซื้อฝากเด้อโฉมเป็ดบุยผางฝากใต้ทึ่ง

จะได้นางจะได้สอนให้ได้ในสองปีตาน้องนางตึกฝืนจงส่งกระตึกฝืนเอาไปจงส่งกระนาปอดได้ในการซื้อปอดได้ฉุกเป็ดบุยผางปอดได้ทึ่ง